ลูกเสียงเฮียร์มันสิงห์โอ้ไม่ใส่กันเอาเล็บไปในไว้เด้อ